อันเดงมันไม่ใช่ชาติเราจังให้ไม่ใช่ชาสามกิเลสเลยนะอดุงเราไม่ใช่ชาทุบังเราในดาดาให้หาเด้งมาสามกิ